0: ผ่านไปแล้ว2พิงเหมือนม้วนดอกนานในเวลาของ 7:15 เนาะมันมาฟังข่าวจากเอฟเอของเขาเนาะการตีอัตปืนเนาะขุดคำหลายได้ลงหลายแต่ว่าเงินไปใส่เนาะก็บอกว่าเงินต้องเฮียเสียหายไปใส่ฉะนั้นบริการเสียว่าเราฟังได้เลยเนาะข่าวจากเอฟเอ
1: รัฐบาลให้เวียดนามเข้ามาสัมปทานขุดค้ำอยู่เขตวังตัดเมืองซานไซแขวงอัตปือเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าหลายฮับจากการขุดค้ำอยู่เขตดังกล่าวกว่ายังจับหัวบ่เห็นหางหมายความว่าแต่ละปีตกเป็นสัดส่วนของลาวเท่าใดตกเป็นสัดส่วนของเวียดนามเท่าใดก็บ่มีการเปิดเผยอิงตามข้อมูลจากบริษัทบ่อค้ำวังตัดได้ฮู้ว่าเนื้อที่การสัมปทานขุดค้ำอยู่เขตวันตัดมีประมาณ400กิโลตาเมตรหรือ400กิโลเมตรมณฑลถ้าคิดไล่เป็นความยาวแล้วก็สิประมาณ50กิโลเมตรถ้าคิดไล่เป็นความกว้างก็สิประมาณ8กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นเนื้อที่กว้างพอสมควรบ่อค้ำวังตัดเริ่มดำเนินการแต่ปี2009เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนมีรถจกและรถบรรทุกประมาณ500คันมีการขุดค้นทั้งกลางเว้นและกลางคืนอิงตามข้อมูลจากผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่เขตบ่อค้ำวังตัดบริษัทเวียดนามร่วมกับกระทรวงป้องกันประเทศลาวดำเนินการขุดค้นแต่หลายฮับในแต่ละปีบ่มีการเปิดเผยให้ฮู้อย่างเป็นทางการแหล่งข่าวอยู่แขวงอัตปือได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่ามีอดีตผู้นำลาวให้เวียดนามเข้ามาขุดค้นและได้รับส่วนแบ่งจากการขุดค้นค้ำดังกล่าวในเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวขุดค้ำบ่หลายปานใดแต่นับแต่ปี2019เป็นต้นมาบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตเป็นผลิตตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้บริษัทยังได้รับสัมปทานขุดค้ำแห่งใหม่อยู่เขตหนองไก่โอกเมืองซานไซแขวงอัตปือบรรดาท่านแขวงอัตปือมีตำนานว่าขายคำแรกไก่แต่ว่านับแต่นี้ไปหาอนาคตก็คงจะเหลือแต่ซื้อเพราะว่าคำหันคงจะหมดไปแล้ว
0: นั่นเป็นข่าวนำมาเสนอท่านอัตปือขายคำแรกไก่มีตำนานมันแต่เกิดขึ้นมาเฮาพวกเขารุ่นเฮานี่หรือรุ่นปุญญาก็ได้ยินมาแล้วว่าขายคำแรกไก่อันนั้นแม่นก่อนหน้านี้แม่นขุดคำอยู่ทั้งหน้าดินบ่ได้ถึงขันขุดบ่ปัจจุบันนี้ขุดคำความกว้างของมันนั่น80ลักแต่ถึงหน้าดินลงมาก็คือว่า8ลักมณฑลเลือกสำแดงทางฟังลงรถขุดนารถแก้คำมันนะรถขุด500คันท่านฟังครับ500คันเราวันนึงกันรถคันนึงตางหินออกไปบดอันนาเพื่อกันเอาคำมันรถคันนึงเกือบ50ต้นเราท่านฟังที่รบรู้ตั้งแต่2009ไปจนมา2019ไปจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะปีละรู้จักว่าแต่บริมีการแจ้งว่าคำได้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ยังขุดไปเรื่อยๆเนาะปัจจุบันยังขุดไปเรื่อยๆเนาะแจ้งว่ายังมีตลอดคำนั่นคำกับเจ้านำมาเสนอท่านมาฟังชินชินาจนใจจ้างห้องสิก่อนแล้วค่อยฟังข่าวจากห้องทรงของเขาเนาะสนองได้เลย
2: In today's fast-paced world, getting your brand noticed is more important than ever. While digital marketing has its place, nothing connects with the local community quite like radio.And Sounds of MacArthur is your direct line to the people who matter most. Why advertise on local radio? Targeted reach. Your message goes straight to MacArthur locals who live, work and shop in your area. Trusted and engaging. Listeners trust their favourite radio stations, making your business a familiar and reliable name. Cost effective. Local radio advertising is one of the most affordable ways to build brand awareness and grow your customer base. Always on.Whether in the car, at work, or at home, radio is part of daily life, keeping your brand top of mind. Be heard, be remembered. With Sounds of MacArthur, your business gets the spotlight it deserves. Don't just compete, stand out.
3: call us today to secure your spot on air. Visit soundsofmacarthur.org.au to learn more. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
4: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
5: Getting a professional website for your business need not be a hassle. You haven't got time for all that. Station sponsor The Web Hub can help transform your business at a competitive price. They will build and design a website that looks terrific and will attract new customers. Or they can revamp your old website. Chris and Nikki at The Web Hub are approachable, friendly and experienced and will help you all the way. Contact Chris at The Web Hub, 6492 7349 or thewebhub.com.au.
6: Available to you 24/7. Online, whenever you want it.
7: The Sounds of MacArthur.

True MCR 100.3 MHz FM ขอเชิญท่านพบกับรายการเสียงลาวออสเตรเลียนฟังสารคดีฟังข่าวฟังเพลงจัดเสนอโดยทีมงานวิทยุเสียงลาวออสเตรเลียน

0: ขณะนี้เวลา 7:30 นเนาะวันนี้มาเข้าฟังรายการสารคดีของเฮาเนาะลาวในประเทศไทยภาคที่17เนาะที่หลายท่านหลายฟังมาคําบทพงศาวดารหรือผู้พิสารของเฮานั่นของเก่าบ่เราลืมเนาะฟังไว้ก็เป็นการเตือนสติว่าเฮาเกิดขึ้นมานี่เฮาเชื้อสายลาวเฮาอยู่ใส่แดนเนาะเคยจังขึ้นน้ําบรรพบุรุษของเฮาเนาะฉะนั้นบ่เป็นการเสียเวลารับฟังได้เลย
1: ดอกสะมังมันหักไกลจากต้นบ่มีมือสิตาวคืนมีแต่เสาเฮือนตั้งเตือนว่ามีลาวหนาวอยู่อีกทั้งแจวปลาแดกแซบข้าวเหนียวจ้ำจอมขินเสียงแคนลาวดังกึกก้องปนขับลำฟังมวลแล้วก็แอะแอนฟอนพอได้เอิ้นว่าลาวการเวลามันไกลเยินเอิ้นสั่งบ่เห็นกันแต่หากมีคำว่าลาวเหลือเป็นสายลายเลี้ยวคำว่าลาวคำนี้คือดีๆใจทีขอให้สาวพี่น้องฟังแล้วได้หำหอนท่านเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงในบทก่อนเฮาได้เว้าถึงการย้ายถิ่นฐานของคนลาวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่2และว่าได้มีเหตุการณ์สำคัญคือการกบฏหรือการกอบกู้อิสรภาพอยู่หัวเมืองลาวโดยการนำพาของเจ้าภูมิบุญสาเขียดง่งซึ่งการปราบปรามในครั้งนั้นได้เหตุให้เจ้าอนุวงศ์มีโอกาสขยายกำลังและอำนาจลงไปทางภาคใต้ของลาวเพิ่มเติมขึ้นสัปดาห์นี้เขาจะได้กล่าวถึงการยกย้ายถิ่นฐานของคนลาวภูคังและลาวอาสาปากน้ำหรือลาวเมืองนครพนมในรัชกาลที่2ของสยามบางกอกได้ใช้นโยบายการควบคุมหัวเมืองลาวแบบเก่าคือให้เวียงจันทน์ทำหน้าที่ปฏิบัตินโยบายควบคุมหัวเมืองลาวให้อ่อนย้อมต่อสยามและทำหน้าที่เต้าหมซวยและขัวลาวส่งไปบางกอกดังนั้นในปีค.ศ. 1815เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงได้ส่งขัวลาวเมืองภูคังลงไปบางกอกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลัยเจ้ามหาสิวิตรัชกาลที่2ของสยามได้ให้ไปตั้งซุ้มซนอยู่เมืองนครไสสีอยู่ในแขวงนครปฐมของไทยในปัจจุบันโดยให้ไปพร้อมกันกับครัวลาวเมืองผูกกลางที่ถูกส่งเข้าไปก่อนนั้นซึ่งเจ้ามหาสิวิตของสยามได้พระราชทานไม้ใบจากสำหรับมุ้งหลังคาและให้คนไปช่วยปลูกเฮือนอีกด้วยเมืองผูกคังเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศลาวอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำคองกองทัพของสยามเคยยกไปตั้งฐานที่มั่นที่เมืองนี้คราวที่ไปทำสงครามกับเขมรและเวียดนามเมืองภูคังนี้น่าจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายข้าศึกของสยามและน่าจะมีประชาชนเป็นจำนวนหลายนำด้วยเพราะว่าครัวลาวจากเมืองภูคังได้ถูกกวดต้อนลงไปสยามหลายข้างหลายคราวด้วยกันการกวดต้อนคนลาวจากเมืองภูคังนี้ได้เอาไปพักเซาอยู่เมืองพิษณุโลกของสยามก่อนจากนั้นจึงส่งต่อไปยังบางกอกอีกต่อหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอแต่ได้พักเซาอยู่เมืองพิษณุโลกคนลาวได้พากันพายหนีกลับไปเวียงจันทน์และเจ้าเมืองเวียงจันทน์ก็จึงควบคุมส่งลงไปอีกจำนวนหนึ่งและยังมีผู้ที่เจ็บป่วยต้องได้ปินป่วยอยู่เวียงจันทน์อีกถึง700คนเจ้ามหาสิวิตของสยามจึงให้เกณฑ์คนเมืองภูเขียวเมืองขอนแก่นและเมืองสนบทร่วมกันกับทางเวียงจันทน์คุมค้นและสร้างขึ้นไปหับเอาครัวลาวภูคังลงไปส่งให้บางกอกเมื่อปีค.ศ. 1817โดยให้ไปอยู่กับครัวลาวภูคังอยู่เมืองนครไสสีนอกจากการกวดต้อนคนลาวจากเมืองภูคังนี้แล้วในสมัยของรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามยังมีครัวลาวที่ได้หลั่งไหลกันลงไปสยามอีกคือกลุ่มคนลาวจากเมืองนครพนมแต่การหลั่งไหลครั้งนี้บ่แม่นการถูกกวดต้อนแต่อย่างใดหากเป็นการสมัครใจของครัวลาวที่ต้องการจะไปขอเพิ่งอำนาจของสยามคือในปีค.ศ. 1809 เมืองนครพนมเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญของหัวเมืองลาวที่ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำของเคยมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับลาวในสมัยรัชกาลที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์หรือบางกอกคือข้างนั้นเจ้านันทเสนเจ้าเมืองเวียงจันทร์ได้ห่วมกับกรมพระบรมราชาพรมมาเจ้าเมืองนครพนมจะก่อกบฏต่อสยามหรือกอบกู้อิสรภาพจากสยามแต่ได้ถูกเจ้าอนุรุตแห่งหลวงพระบางนำควมไปซับซอบังกอกเสียก่อนเจ้านันทเสนและพระบรมราชาจึงถูกนำตัวลงไปสอบสวนอยู่บังกอกและทั้งสองบ่สามารถจะแก้ข้อกล่าวหานั้นได้จึงถูกกักขังอยู่บังกอกและอีกข้างหนึ่งคือในปีคริสต์ศักราช1826ในสมัยรัชกาลที่3ของบังกอกเจ้าเมืองนครพนมได้สนับสนุนเจ้าอนุวงศ์ในการกอบกู้เสรีภาพจากสยามโดยเจ้าเมืองนครพนมมีหน้าที่ควบคุมกองทัพเมืองนครพนมสนับสนุนให้แก่กองทัพของเจ้าอุปราชทิสะเมื่อกองทัพเวียงจันทน์ยึดเมืองนครราชสีมาได้เจ้าเมืองนครพนมก็ได้เป็นผู้รักษาเมืองไว้นั่นคือบทบาทสำคัญของเมืองนครพนมที่มีต่อประวัติศาสตร์และมีความสำคัญที่เป็นคือข้อต่ออันสำคัญให้แก่ลาวในการต่อสู้กับสยามปีคศ1809อันเป็นปีที่คนลาวเมืองนครพนมได้พากันลังไหลเข้าเพิ่งอำนาจของสยามนั่นเป็นปีทำอิฐที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาไลหรือรัชกาลที่สองของบังกอกขึ้นครองราชสมบัติสาเหตุที่คนจากเมืองนครพนมต้องอพยพกันไปเพิ่งสยามก็เพราะว่าอุปราชของเมืองนครพนมซื้อท้าวไสได้ถือบ่าวภัยญาติสิงอำนาจจึงได้หีบโหมผักพวกลูกเต้าและท้าวเพียประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วพากันอพยพลงไปบังกอกทางเหือเมื่อคนทั้งหมดทอดบังกอกรัชกาลที่สองของบังกอกจึงให้ไปตั้งเหือนศาลอยู่ของมหาหงเมืองสมุทรปราการโดยมีการขึ้นบัญชีสายสกันได้860คนเจ้ามหาสิวิตของสยามได้แต่งตั้งท้าวอินทรพิสารลูกชายกกของอุปราชให้เป็นปลัดเมืองสมุทรปราการเพื่อจะให้เบิ่งแยงควรแล้วบ่ให้ถูกกรรมการของสยามคมเหงเต็งเต็กเอาได้นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคนลาวกลุ่มนี้เป็นลาวอาสาปากน้ำโดยให้ขึ้นกับกลุ่มทาทั้งนี้เนื่องจากว่าเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลของสยามและตั้งอยู่ใกล้กับปากอ่าวไทยชาวบ้านธรรมดาจึงห้องซื้อเมืองนี้ว่าเมืองปากน้ำดังนั้นคนลาวที่ได้เป็นลาวอาสาก็จึงได้ซื้อว่าลาวอาสาปากน้ำคือกันกับซื้อเมืองต่อมาในคศ1838สมัยรัชกาลที่3ของมังกอกพวกคนลาวอาสาปากน้ำได้พากันอ้างว่าเมืองปากน้ำอยู่แล้วบ่ค่อยสบายจึงได้ขอย้ายไปอยู่เมืองพระรถพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้อนุญาตให้ไปและยังได้ตัดพื้นที่บางส่วนของเมืองชลบุรีกับเมืองสะเชิงเทราแล้วตั้งเป็นเมืองขึ้นโดยตั้งชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองพนัสนิคมและเจ้าเมืองพนัสนิคมก็แม่นคนลาวคือพระอินทรอาสาภายหลังจากที่มีการกบฏเจ้าอนุวงศ์ซึ่งคนลาวห้องว่าการกอบกู้ชาติในปีคศ1839พระอินทรอาสาเจ้าเมืองพนัสนิคมก็ได้ขึ้นไปเมืองนครพนมแล้วเกลี้ยกล่อมเอาชาวเมืองนครพนมให้อพยพไปอยู่บ้านน้ำกันกับผู้เกี่ยวและได้เหตุให้มีครัวลาวจากนครพนมย้ายถิ่นไปอยู่เมืองพนัสนิคมอีกหุ่นหนึ่งท่านผู้ฟังที่อักแผงเวลาสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเสริญฐานหับฟังเรื่องราวของบ้านลาวในไทยแต่อดีตหาปัจจุบันได้ไหมในสัปดาห์หน้าซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดถึงการย้ายถิ่นฐานของคนลาวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่3ข ขอได้รับความปรารถนาดีจากแสงแก้วแกนธรรมผู้เลี้ยบเลี้ยงและข้าพเจ้าเวียงสายผู้เสนอสบายดี
2: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
3: Is your home or business under attack from pests? Don't wait until it's too late. Call the experts at Southwest Sydney Pest Control. From termites, rodents, cockroaches, spiders and more, we protect what matters most with safe, effective treatments you can trust. We're proud to be a station sponsor, supporting our local community while keeping your homes and workplaces pest-free. Family owned and operated with flexible appointments to suit your schedule. Call Southwest Sydney Pest Control today on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Or book online now. Southwest Sydney Pest Control. Protecting your property the right way.
4: At Australian Red Cross Lifeblood, when you take time to give blood, you give time to those who need it most. Time with friends, family, and the people they care about. So make time for life and book a donation at your local donor centre by searching Give Blood today. It takes just 10 minutes in the chair, but it could mean a lifetime for those in need. Give life. Give blood.
5: The Sounds of MacArthur.
6: You're one of the family.
5: Your radio, wherever you go.
0: แล้วขณะนี้เวลา 7:42 นาทีเนาะฟังไปแล้วสารคดีพงศาวดารของเราเฮาว่าเกิดยังขึ้นกับพี่น้องชาวลาวเฮาที่อยู่ฟังสยามเนาะสยามที่กวดล่างเอาคนลาวไปนั้นแสดงว่า25หรือ26จังหวัดหรือ26แขวงอยู่ที่ฝั่งไทยนั้นก็เป็นเชื้อสายลาวทั้งนั้นเนาะฉะนั้นก็ถึงมีการแบ่งขั้นโดยอนุครองเป็นอาณาชายแดนเขตกันเนาะโดยที่สยามแล้วก็ลาวเฮาเหลือรัฐล่างสร้างโดยมีการผูกมัดระหว่างรัฐบาลฝรั่งและอังกฤษเนาะเป็นผู้แยกเชื้อสายลาวเฮาออกเป็น2ประเทศเนาะอ่ะนั่นเป็นสารคดีเนาะมาฟังเพลงมันมั่วจังเนาะชาวบ้านแลนมานามองกันที่ท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้เสร็จแล้วฟังได้เลย

0: จบไปแล้วเพลงมันม้วนทานหนองในเวลาของ 7:52 นวันนี้มาฟังลาวอิสตอรี่ภาค13ภาค15ของเฮาเนาะสันบ่เป็นการเสียลาเราฟังได้เลย
1: นับตั้งแต่พระเจ้าไสยะจักรพรรดิแผ่นแผ่วขึ้นครองราชสมบัติในนครเสียงทองแต่ปีค.ศ. 1456เป็นต้นมาสภาพการบ้านเมืองก็อยู่สุขเกษมเติมคองบ่มีภัยพิบัติแต่ประการใดพอตกมาถึงปีค.ศ. 1479พญาปาตาลิบุตรเจ้าของเมืองแกนเท้าข้องได้สร้างเผือกตัวหนึ่งสูง7ศอกจึงได้นำเอาไปถวายพระเจ้าไสยะจักรพรรดิอันว่าสร้างเผือกนั้นถือกันว่าเป็นสร้างมงคลถ้าเกิดในแผ่นดินของพระเจ้าองค์ใดก็ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นมีบุญญาปารมีสูงเพราะสร้างเผือกเป็นสร้างพิเศษมีกำลังวังสาเข้มแข็งเป็นที่เกรงขามในหมู่สร้างคนทั้งหลายจึงเอิ้นว่าพญาสร้างกิตติศัพท์สื่อเสียงสร้างเผือกตัวนี้ได้แผ่ลามไปยังบรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในประเทศแก้วบ่เคยมีประวัติศาสตร์ว่ามีสร้างเผือกเกิดในแผ่นดินพระเจ้าบัวหลวงพระเจ้าแผ่นดินแก้วมีพระประสงค์อยากทอดพระเนตรสร้างเผือกจึงได้แต่งราชทูตให้ขึ้นมาขอเอาสร้างเผือกตัวนั้นลงไปเมืองแก้วเพื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าสร้างเผือกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างใดเพราะเหตุใดบรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะล้านสร้างและศรีอยุธยาจึงนิยมสมซอบกันแท้จะด้วยเหตุผลอันใดก็บ่ทราบหรือว่าเจ้าแสนหลวงเสียงล้อมหาอุปราชบ่ทงพ้อพระทัยกับพระเจ้าบัวหลวงจึงได้เอาขี่สร้างยัดใส่บั้งพระราชสารประทับกาประจำเป็นอย่างดีแล้วมอบให้ราชทูตของพระเจ้าบัวหลวงเอากลับคืนไปพอเมื่อพระเจ้าบัวหลวงไขบั้งพระราชสารออกได้ทอดพระเนตรขี่สร้างก็ทงพระพิโรธโกรธเคืองเป็นอันมากเพราะถือว่าเป็นการมิ่นพระบรมเดชาจึงได้มีพระราชองค์การหับสั่งให้เกณฑ์ริพลคนซึกขึ้นมาเหยียบย่ำพระนครเสียงทองในปีค.ศ. 1483ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นั้นกล่าวว่าพระเจ้าบัวหลวงจัดทัพมาติประเทศล้านสร้างในคราวนั้นได้จัดเป็นทัพหลวง5ทัพคือแม่ทัพที่1ให้โคกกงคุ้มทัพขวายกพลมาทางเมืองขวาแม่ทัพที่2ให้กลางกงคุ้มทัพซ้ายยกพลมาทางเมืองซ้ายแม่ทัพที่3ให้ไต่หนิงหลานเจ้าบัวขันคุ้มทัพกลางยกพลไปทางเวียงจันทน์แม่ทัพที่4ให้กงเลือกคุ้มทัพหน้ายกพลขึ้นไปทางน้ำหุงเสียงสาแม่ทัพที่5ให้กงผู้แซดคุ้มทัพหลังยกพลขึ้นมาทางเมืองกระบองฝ่ายสมเด็จพระเจ้าไสยะจักรพรรดิได้ทราบว่าแก้วได้ยกริพลคนซึกขึ้นมาเป็นอันมากเส้นนั้นก็ตกพระทัยย่านกลัวพระองค์จึงได้มอบเวรราชการสงครามทั้งมวลให้เป็นภาระของแสนหลวงเสียงล้อดังนั้นเจ้าแสนหลวงเสียงล้อจึงได้เกณฑ์ริพลคนซึกได้200,000สร้าง 2,000 ตัวแล้วก็ยกขบวนทัพออกไปตั้งหับมือกับกองทัพแก้วอยู่ทงนาเขาเจ้าบนตั้งวัดวิสุนวิหารในปัจจุบันเจ้าแสนหลวงเสียงล้อเองเสด็จขี่สร้างเผือกมีพลทหารสร้างออกหน้า400ตัวพลหลบ 40,000 คนหมื่นหลวงขี่สร้างอ้ายตาขาวมีสร้างสนติดตาม700ตัวมีพลหลบ 70,000 คนพญาขัวเทพาขี่สร้างเผือกสีแดงชื่อว่าไสยะบ้างทองมีสร้างสนติดตาม800ตัวมีพลหลบ 80,000 คนเมื่อจัดขบวนทัพบรบวนแล้วเจ้าแสนหลวงเสียงล้อจึงหายนายทหารเอก4คนคือนรสิงห์นรนารายณ์นรเดชและนรราชคุ้มทหารลาว 4,000 คนออกไปลัดทางแก้วอยู่ตีนภูมุงนายทหารทั้ง4ได้ปะทะกับกองทัพทหารแก้วและได้ฆ่าฟันทหารแก้วล่มตายเป็นอันมากตลอดเวลา3วันจนวานายและพลทหารมีความอิดเมื่อยและบ่สามารถที่จะต่อสู้ได้จึงได้ถอยทัพ เข้ามาสมทบกับทัพหลวงอยู่ทงนาเขาเจ้าพอหุ่งเศร้ามือใหม่กองทัพแก้วก็ยกพลไล่ติดตามมากองทัพลาวก็ออกต่อสู้ต้านไว้ที่ทงนามงคุณจนถึงทงนาให้เดียวแล้วตั้งทีมั่นสู้รบกันอยู่ณที่นั่นตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำจึงได้หยุดพักกล่าวกันว่าพวกทหารแก้วตายกันเป็นกองเลือดไหลน้องทงแต่ถึงปานนั้นทหารกองนูนของแก้วก็ยังลังเข้าไปบ่มีหยุดในเวลานั้นพญาขัวเทพาถูกแม่ทัพแก้วทั้ง4ล้อมไว้เมื่อเห็นท่าจะสู้บ่ไหวมื่นหลวงกับมื่นบุญจึงได้ใส่สร้างเข่าซวยเอาง้าวผักขันไสฟันคอแม่ทัพแก้วทั้ง4ให้ขาดสะบั้นลงตายกับทีเมื่อพวกแม่ทัพแก้วอีก6คนเห็นท่าบ่ดีจึงได้ขับสร้างเข่าซนนายหลวงเหนือและพญาขัวเทพาเจ้าทั้ง2ได้ฆ่านายทหารแก้วทั้ง6ตายคาคอสร้างฝ่ายพญาทั้ง2ก็อิดเมื่อยเต็มทีและตกลงจากคอสร้างแล้วถูกพวกทหารแก้วหุ่มใส่ฟันทั้ง2พระองค์จนสิ้นพระชนเมื่อสร้างสายบังทองและสร้างอ้ายมังยาเห็นเจ้านายของตนสิ้นพระชนลงเสียนั่นก็ร้อยข้ามแม่น้ำคลองหนีไปแต่นั่นมาพลทหารลาวก็ได้บกบางลงบ่สามารถต้านกำลังพลของแก้วได้พวกแก้วจึงบุกพาเข้าไปถึงทัพหลวงของแสนหลวงเสียงล้อพระองค์พร้อมด้วยมื่นหลวงมื่นบุญและนายทหารทั้ง4ได้สู้รบกับกองทหารแก้วอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายมื่นหลวงกับมื่นบุญถืออาวุธแก้วตายคาสนามส่วนนายทหารเอกทั้ง4นั่นถึงว่าทหารแก้วจะฟันแทงด้วยหอกดาบแต่ก็บ่ได้หับอันตรายสุดท้ายย้อนว่ามดกำลังลงจึงถูกพวกทหารแก้วจับเอาไปเสียบใส่หลักไว้ที่ทงนาเขาเจ้าส่วนเจ้าแสนหลวงเสียงล้อก็ถูกอาวุธแก้วได้หับบาดเจ็บสาหัสจึงได้อวยสร้างกลับคืนสู่โฮงในนครเสียงทองพอเสด็จลงจากหลังสร้างก็เข้าสู่เหือพระที่นั่งสื่อสะเพากาแต่พอออกจากสะเพาลำนั่นก็ล่มเสียงผสมอยู่ทาโฮงเสียงทองนั่นเองรายการประวัติศาสตร์ของเฮาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี
2: In today's fast-paced world, getting your brand noticed is more important than ever. While digital marketing has its place, nothing connects with the local community quite like radio. And Sounds of MacArthur is your direct line to the people who matter most. Why advertise on local radio? Targeted reach. Your message goes straight to MacArthur locals who live, work and shop in your area. Trusted and engaging.Listeners trust their favorite radio stations, making your business a familiar and reliable name. Cost effective. Local radio advertising is one of the most affordable ways to build brand awareness and grow your customer base. Always on. Whether in the car, at work, or at home, radio is part of daily life, keeping your brand top of mind. Be heard, be remembered. With Sounds of MacArthur, your business gets the spotlight it deserves. Don't just compete.Stand out. Call us today to secure your spot on air. Visit soundsofmacarthur.org.au to learn more. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
3: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today.Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
4: Looking for proven strategies to grow your small business? Fitzpatrick and Robinson have the expertise to guide you every step of the way. Visit us at The Hub, Suite 1003, Block C, Gregory Hills, or call 1300 780 191.Fitzpatrick and Robinson, building better businesses. Station sponsor.
5: The best company you can have all day. The Sounds of MacArthur, 100.3 FM.
6: To MCR, ห้อยจุด3 MHz FM. ขอเชิญท่านพบกับรายการเสียงลาวออสเตรเลียนฟังสารคดีฟังข่าว ฟังเพลงจัดเสนอโดยทีมงานวิทยุเสียงลาวออสเตรเลีย

ไม่แล้วขณะนี้เวลา 8:03 นาทีเนาะยินดีต้อนรับทางกับชูเสียงลาวออสเตรเลียนช่วงที่2ของเฮา 8:05-9:00 เนาะทางการฟังรายการวิทยุของเฮานี่รู้สึกว่าหลายคนก็ขอบใจเนาะที่เที่ยวเข้ามาว่าเพลงนี่มั่วหลายเนาะได้ฟังพวกสําคําพวกสวดานหรือว่าภูมิศาสตร์ของเราเฮาก็ทุกวันได้ฟังแล้วก็เป็นการดีเนาะเพราะว่าเรื่องของเก่าบ่เรามันลืมเนาะฉะนั้นก็บริการเสียลาฟังเพลงมันมั่วสิก่อนในช่วงที่2เฮาเนาะแล้วค่อยมาฟังสารคดีเสร็จแล้วฟังเด้อ

0: มานี่มาฟังข่าวจากห้องส่งเขาเนาะสั่นเลิ้งมีว่าประชาชนจำประสังสิบพันคนรับผลผลในการสร้างเคลื่อนเนาะสั่นการสร้างเคลื่อนเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ของเราอยู่แต่ปัญหามันมีเกิดขึ้นเนาะสั่นเราฟังได้เลย
1: ก็มีความกังวลอยู่ว่าเหตุจังได้เพิ่นสิบ่สร้างขนาดเฮาคนในเมืองยังได้เจอปัญหาขนาดนี้
2: แผนการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำคองภูง่อยแขวงจำปาสักของรัฐบาลลาวจะมีประชาชนได้รับผลกระทบในด้านต่างๆทั้งหมด86บ้านประชากรเกือบ 10,000 ปลายคนอยู่แขวงจำปาสักและอีก6บ้านประชาชนอีกหลายพันคนอยู่เมืองโขงเจียมแขวงอุบลราชธานีเกี่ยวกับความกังวลดังกล่าวนี้เหตุให้เครือข่ายภาคประชาสังคมไทยจัดกองประชุมเรื่อง3ปีเขื่อนภูง่อยความจริงผลกระทบและคำตอบจากผู้เกี่ยวข้องในมื้อวันที่12พฤษภาคม2026ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งความเห็นส่วนใหญ่นั้นบ่เห็นดีให้สร้างเขื่อนไฟฟ้าภูงอยย้อนมีผลกระทบหลายกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3: เพราะมันถือกระทบผลสิ่งแวดล้อมทั้งปูทั้งปลาการรอเลี้ยงชีวิตของประชาชนทุกๆบ่ว่าเราหรือไทยเด้ออาศัยปลาน้ําเขา
2: ชาวบ้านยกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพันป่าการหาป่าในแม่น้ำของจะเป็นผลกระทบโดยกงที่จะเหตุให้วิถีชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งลาวไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นเดียวกับเขื่อนอื่นๆที่สร้างไปก่อนหน้านี้ในกองประชุมครั้งนี้ภาคประชาสังคมไทยเห็นว่ายังบ่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะสร้างเขื่อนภูง่อยขึ้นแต่ควรจะศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและซีแจงผลการรายงานให้ประชาชนได้รับรู้อย่างละเอียด
4: ผมยังไม่เห็นมีความจำเป็นเร่งด่วนณวันนี้ว่าคุณจะต้องรีบพัฒนาโครงการนี้ยืดไป10ปี20ปีก็ได้เพราะไฟฟ้ามันเหลือขนาดนี้คือผมไม่ได้มองแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันกระทบยังไงรายงานที่เอส่งมาครบหรือไม่ครบแต่ผมมองว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องมีการสร้างเขื่อนภูงอย
2: หากรัฐบาลลาวอนุมัติให้สร้างเขื่อนภูง่อยขึ้นจะเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำของสูงขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อหาดทรายเกาะดอนให้นาหัวสวนเฮือนอยู่อาศัยวัดห้านอาหารแคมของและอุทยานแห่งชาติในนครปากเซและเมืองโพนทองแขวงจำปาสักและเมืองโขงเจียมแขวงอุบลราชธานีอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้
0: ในมีการโต้ตั้งของพี่น้องทั้งสองฝั่งเนาะทั้งอุบลแล้วก็จำปาสักเนาะผลเสียหายในการคุ้มเชิงว่ามันก็บ่ได้มีไฟดวงหลายเพียงแต่150กิโลวัตต์เท่านั้นแต่ว่าการสร้างขึ้นนั้นก็มองว่าทางรัฐบาลวิจัยหรือว่าคุ้นคั่วดีหรือพอเนาะที่จะมาพัฒนาเขื่อนขนาดน้อยอยู่นั่นเพราะว่าอยู่ใกล้จำปาสักมันก็ยังมีเขื่อนอันน่ะสีพันดอนอยู่แล้วเขื่อนสีพันดอนมันก็คุ้มเชิงว่าจะจำเป็นต้องเหตุเขื่อนที่ต่อกันเนาะสถานการณ์เป็นความมีตกกังวลของพี่น้องทั้งสองฝั่งเนาะอ่ะนั่นเป็นข่าวนะว่าเจอทานขณะนี้เวลา 8:14 นาทีมาฟังเพลงมันว่าเจอกันเนาะเสิร์ฟฟังได้เลยล้ำค้อนสวรรค์มอบกันทุกทานที่ฟังอยู่ขณะนี้เสิร์ฟฟังได้เลย

0: หยุดไปแล้วเพลงม้วนนัดลำควันสวรรค์แล้วก็ลำต่างวายของเฮาเนาะฉะนั้นมาฟังข่าวจากห้องส่งของเฮาเนาะเรื่องการที่ว่าเจ้าสาวลาวเฮาที่อยู่ฝั่งไทยเนาะว่าทำมากินจะได้ฉะนั้นรับฟังได้เลย
1: ได้สละราชสมบัติออกทรงผนวดฝ่ายพระมหินทราชาราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระมหินทราชามีความเครียดแค้นให้พระมหาธรรมราชาผู้เป็นอ้ายเขยซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกย้อนเข้าใจว่าพระธรรมราชาเอาใจฝักใฝ่ต่อพระเจ้าหงสาวดีพระมหินทราชาได้มีพระราชสารมาถวายพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชเพื่อขอให้พระองค์ยกทัพไปเตี่ยวเมืองพิษณุโลกพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชทรงทราบพระราชสารนั้นแล้วก็พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงมีพระราชอาญาให้พญาจันทร์กองนางพญาขาวดอกมากพญาราชวัตรพญาหยดลือเกียรติเกณฑ์ทัพได้พ้น 100,000 สร้าง 1,000 ตัวยกไปตีเอาเมืองเขมคือ 12,000 นาลือส่วนพระองค์เกณฑ์พลได้ 280,000 คนยกพลลงไปตีเอาเมืองพิษณุโลกพระองค์ยกทัพหลวงลงไปทางเมืองนครไทยฮอดเมืองพิษณุโลกในเดือนยีแฮม13คำจุลศักราช929และประทับตั้งค่ายอยู่ตำบลโพเฮียงห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ2ลักกิโลเมตรครึ่งส่วนทัพของพญาแสนสุรินทร์ตั้งอยู่บ้านเต่าไหทัพพญามือไฟตั้งอยู่วัดเขาพามทัพพญานครตั้งอยู่บ้านสาแก้วและทัพพญามือเล็กตั้งอยู่บ้านบางสะแกทัพทั้งหมดที่จะยกเข้าตีเมืองพิษณุโลกครั้งนี้มีอยู่5ทัพด้วยกันก่อนที่ทัพลาวยังบ่ทันยกไปฮอดเมืองพิษณุโลกพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกบ่ได้ทราบกุลอุบายของพระมหินทราชาคันได้ทราบว่ากองทัพของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชแห่งล้านสร้างจะยกทัพ

0: ราชทูตไปยังเมืองหงสาวดีเพื่อขอให้พระเจ้าหงสาวดีส่งกองทัพมาช่วยป้องกันเมืองฝ่ายพระมหินทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาคันได้ทราบว่ากองทัพแห่งกรุงศรีสัตนาคนาหุตเคลื่อนกำลังทัพลงมาใกล้เมืองพิษณุโลกแล้วจึงยกกองทัพเรือขึ้นมาตามลำแม่น้ำแล้วส่งราชสารเข้าไปในเมืองพิษณุโลกว่าจะมาช่วยป้องกันเมืองพระธรรมราชาทราบกุลอุบายของพระมหินทราชาก่อนแล้วจึงทรงราชทูตให้นำสารไปแจ้งให้พระมหินทราชาว่าบ่ให้ยกทัพเข้าไปในเมืองให้ยับยั้งทัพไว้นอกเมืองก่อนคราวนั้นสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชได้ตั้งค่ายล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ได้แล้วจึงได้ให้ทหารบุกเข้าไปในเมืองแต่พวกชาวเมืองได้ทำการต่อสู้ป้องกันไว้อย่างแข็งขันยิงปืนและลาวแหลมสาดใส่ทหารของพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชอย่างหนักสมเด็จพระไสยะเศรษฐาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นสร้างพระที่นั่งเข้าไปยืนอยู่ข้างพระวิหารและมีพระราชโองการสั่งให้ทหารพูนดินขึ้นเพื่อบังตัวพวกสาวเมืองได้ยิงปืนสุ่มมาใส่แต่ก็บ่สามารถที่จะซอดกองดินเข้าไปหาพระองค์ได้บัดนั้นกองทหารลาวจึงได้ข้ามเข้าไปขุดกำแพงเมืองและเกือบจะสำเร็จแล้วก็พอดีพระเจ้าหงสาวดีแต่งให้พญาเสือหานและพญาผู้กามเป็นแม่ทัพคุ้มทหาร 10,000 คนลงมาสวยทันกองทัพของพญาเสือหานและของพญาผู้กามบุกโจมตีพาค่ายของพญามือเล็กล่วงเข้ามาสวยชาวเมืองพิษณุโลกได้พวกชาวเมืองจึงได้กำลังเพิ่มขึ้นส่วนกองทัพเหือของพระมหินทราชาก็ถูกกองทัพพม่าโจมตีเอาไฟเผาเหือจึงได้แตกทัพถอยคืนไปสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชตั้งกำลังล่อเมืองพิษณุโลกไว้ได้3วันเมื่อทรงเห็นว่าการจะบุกเข้าโจมตีเอาเมืองพิษณุโลกนั้นคงจะบ่สำเร็จจึงมีพระราชอาญาให้เลิกทัพกลับคืนพระนครโดยผ่านทางบ้านมุงดอนสุมภูเวลาถอยทัพกลับคืนนั้นพระองค์ทรงจินตนาว่าห้ายดีพวกพม่าคงจะยกกำลังติดตามมาพระองค์จึงตรัสสั่งให้พญาแสนสุรินทร์พญาเพชรพญาปากและพญาสุรเสนคอยถอยทัพล่อมาตามหลังจนฮอดบ้านตำบลวารีซึ่งเป็นทางแคบพญาแสนสุรินทร์จัดกองทหารลี้อยู่สองฝากทางส่วนพญาแสงสุรินทร์และทหารนั่นขี่ม้าคอยล่อมาเพื่อให้พวกพม่าไล่ติดตามพญาผู้กามและพญาเสือหานเห็นว่ากองทัพลาวเลิกทัพกลับคืนจึงไล่ติดตามมาถึงบ้านตำบลวารีพญาเสือหานและพญาแสงสุรินทร์มีทหารหน่อยก็ยกทหารเข้าไล่สมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชก็สั่งให้กองทหารออกตีต้านไว้ทันใดนั้นกองทหารลาวที่ลี่อยู่สองฝากทางสองแคบก็บุกตะลุมเข้าโจมตีทหารพม่าอย่างบ่รู้สึกตัวให้กระจัดกระจายไปในคราวนี้พวกพม่าได้รับการเสียหายนักนายทหารพม่าตาย3คนได้รับบาดเจ็บ2เสนาผู้ใหญ่เมืองพิษณุโลกตาย13จับหลานของพระเจ้าหงสาวดีได้ผู้หนึ่งจับสร้างได้35ตัวและถูกฆ่าตาย25ตัวนอกนี้ก็ยึดสัตราอาวุธได้เป็นจำนวนหลวงหลายสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชก็ยกทัพกลับคืนพระนครส่วนพญาจันกองนางที่ยกทัพขึ้นไปตีเมืองเข็ม12พรรณาลือก็ได้จับเอาแสนเมืองผู้หนึ่งมาได้พร้อมโดยสร้างสาวตัวและม้า200ตัวรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงพอดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี
1: In today's fast-paced world, getting your brand noticed is more important than ever. While digital marketing has its place, nothing connects with the local community quite like radio. And Sounds of MacArthur is your direct line to the people who matter most.Why advertise on local radio? Targeted reach. Your message goes straight to MacArthur locals who live

0: Work and shop in your area. Trusted and engaging. Listeners trust their favourite radio stations, making your business a familiar and reliable name. Cost effective. Local radio advertising is one of the most affordable ways to build brand awareness and grow your customer base. Always on. Whether in the car, at work or at home, radio is part of daily life, keeping your brand top of mind. Be heard, be remembered. With Sounds of MacArthur, your business gets the spotlight it deserves. Don't just compete, stand out. Call us today to secure your spot on air. Visit soundsofmacarthur.org.au to learn more. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
1: First time I quit, had no idea what I was getting myself into. I lasted 3 days and some bright spark gave me a beer. Well, the second time was better. I lasted 6 weeks until my girlfriend decided I was too cranky and gave me a cigarette. The last time I quit, I just put out my cigarette and never lit another. Well, it wasn't that simple, but that was 3 years ago. You see, every time you quit, you get a little better at it. So remember, never give up giving up.
2: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
3: The Sounds of MacArthur.
4: เป็นในขณะนี้เวลา 8:30 นเนาะเวลาก็กระสิบแล้วอย่าลืมว่าอากาศพยากรณ์อากาศของเฮาที่นี่รู้สึกว่ามื้ออื่นมันเช้า11:50 นเนาะจะมีฝนตกประมาณ 70% เนาะส่วนวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกัน 12:22 นจะมีฝนตกประมาณ 60% และวันจันทร์ก็ 12:21 ก็มีฝนตกเช่นเดียวกัน 70% เนาะและจะนักขึ้นในวันอังคารเนาะ13:50 นจะมีฝนตก 80% แล้วก็วันพุธก็เช่นเดียวกันนะ13:50 นจะมีฝนตกประมาณ 80% เนาะติดตามบริเวณพัทเช่นเดียวกันเนาะ13:50 นแล้วก็ฝนตก 80% เนาะเมื่อที่นี่เห็นน้ำฝนตลอดเลยเนาะฉะนั้นก็เป็นการเชียร์ละมาฟังเพลงบ้วนๆสิกันเนาะถือว่าฝนตกกระยานเนาะก็ควรระมัดระวังเช่นเดียวกันในการขับรถขับลาเนาะ

0: ปรดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามให้มีกำลังใจเด้อเด้อโปรดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามให้มีกำลังใจเด้อเด
1: ้อนักเพลงว่าใหม่น้องเพลงมีชื่อว่าคนใต้บ่ไร่แผ่นดินเนาะเป็นเพลงใหม่ๆนำมาเสนอทานเนาะสถานการณ์ก็ให้เกียรติติดตามเพลงใหม่นี้เนาะอ้าวคราวนี้เวลาของ 8:41 นเนาะวันนี้มาฟังข่าวสุดท้ายจากห้องทรงของเฮาเนาะแขวงหลวงพะบางรู้สึกว่าการกำลังก่อสร้างเคลื่อนรู้สึกว่าใกล้สิ้นแล้วแต่ว่าก็ยังมีกังวลอยู่หลายด้านเนาะท่านรับฟังได้เลย
2: กองหินจำนวนหลายสูงกาย5เมตรที่ตั้งอยู่กลางลำแม่น้ำของและเสียงการก่อสร้างทั้งกลางเวนและกลางคืนคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าปัจจุบันเขื่อนหลวงพะบางกำลังเร่งมือก่อสร้างถึงแม้นว่าเขื่อนแห่งนี้จะสร้างความกังวลต่อการเป็นเมืองมรดกโลกวิถีชีวิตวัฒนธรรมและระบบนิเวศจะต้องเปลี่ยนไปหลังจากเขื่อนสร้างสำเร็จ
3: ต่อไปนี้คันท่าเฮ็ดเขื่อนนั้นแล้วแต่ว่ามันแห้งแต่แห้งไร่แท้เลยเยอะนี้กังวลไหมครับเพราะว่าหมู่บ้านอยู่ทางหน้ามันก็น้ำท่วมอยู่คุณได้ยายดูกีมากอายุมาตะกีก็เคยได้ยินมาได้ยินช่วงนั้นขึ้นว่าเศร้าแล้วมันบ่เศร้าเป็นว่ากีมากอายุมาตะกีก็เคยได้ยินมาได้ยินช่วงนั้นขึ้นว่าเศร้าแล้วมันบ่เศร้าเป็นว่าครั้งคือเก่าถึงหมู่บ้านนั้นก็ได้ยาย
2: เขื่อนหลวงพะบางก่อสร้างแล้ว 30%ตามแผนจะสร้างสำเร็จในปี2030และถึงแม้นว่าชาวบ้านและองค์การต่างๆจะมีความกังวลหลายแต่การก่อสร้างก็ยังดำเนินการต่อไปในขณะที่ทางการก็บ่ได้สนใจข้อกังวลใดๆ
1: แม้เราชี้เสนอไปด้านการที่สร้างเขื่อนกับสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าในนี้ก็มีโครงการต่างๆการมีการเสริมขยายรักษาเขื่อนตะฟังอยู่ที่ปากน้ำค้านและก็ปากน้ำคลองเนาะรู้สึกว่าจะมีการโตดินขึ้นมาเพื่อให้ไทยติ่งกันเจือนเนาะเพราะว่าเตรียมรับสภาพการที่ว่าสร้างเขื่อนอยู่หลวงกระบังถ้าว่าเสร็จสิ้นแล้วมันจะให้ไทยการแล้วร่ำหรือว่าต่างๆบางที่จะขึ้นหลายบางที่จะบกแห้งลงถ้าน้ำของบกแห้งลงน้ำค้างก็จะแห้งเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าน้ำค้างอาศัยน้ำของเป็นตัวจ้างเนาะถ้าว่าน้ำของขึ้นน้ำค้างก็ขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเขื่อนน้ำค้างก็มีเนาะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระยะ 2-3 ปีข้างหน้าหลังจากที่เขื่อนหลวงพะบางเรียบร้อยแล้วจะเบิ่งว่าสภาพการจะเป็นใดเนาะฉะนั้นติดตามต่อไปเนาะนำเป็นข่าวนำมาเสนอทานในช่วงนี้เนาะมาฟังเพลงมันวุ้นที่ก่อนเนาะอีกทีหนึ่งจะรับฟังได้เลย

0: จบไปแล้วเซินเทียวหลวงเขาบางเนาะขณะนี้เวลาของเขาก็8:48วันนี้มาฟังข่าวจุดท้ายจากของทรงเขาเนาะสาเหตุที่ป่าตายมาแล้วทางการเจริญแก้มาว่าอยู่ที่จำปาสักเนาะยืนยันราเมนตึกสารเคมีเนาะท่านรับฟังได้เลยเนาะข่าวจุดท้ายจากของทรงเขาน
1: ี่ป่าตายป่าเซตาย
2: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักรายงานเมื่อวันที่4 พฤษภาคม 2026นี้ระบุว่าผลการเก็บกรรมข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายน้ำเซโดนเขตบ้านนาด่านบ้านนาขามและบ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์พบค่าความเป็นด่างในน้ำสูงเกินมาตรฐานหรือสารเคมีจากกระบวนการฟอกย้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมที่บ่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเปื้อนเพื่อบ่ให้สุขภาพของประชาชนได้รับผลกระทบทางการลาวสั่งห้ามประชาชนในบริเวณดังกล่าวหยุดการใส่น้ำจากสายน้ำเซโดนซัวคาวห้ามนำเอาปลาและสัตว์น้ำที่ตายมาบริโภคอย่างเด็ดขาด
1: อยู่นี่แหละจ้าอยู่ตัวบ้านร้อนเมืองนี่ล่ะบ่ได้กินเลยถ้ากูมื้อนี้ปลาเซ่บ่มีไฟกินแต่มันตายด้วยสาเหตุหยังบ่ฮู้เห็นแต่มันตายอยู่ในแกงมันมาขังแกงอยู
2: ่เรื่องที่กวดพบสารเคมีจากกระบวนการฟอกย้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมที่บ่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเปื้อนปัจจุบันทางการลาวยังบ่ทันมีรายงานละเอียดเทื่อว่าสาเหตุมาจากโรงงานใดแท้เหตุป่าตายอยู่สายน้ำเซโดนแม้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่23 เมษายน 2026ผ่านมาย้อนประชาชนพบเห็นป่าน้อยป่าใหญ่ตายจำนวนหลายตามสายน้ำเซโดนเขตบ้านดอนเมืองเมืองคงเซโดนแขวงสารวันแต่บ่ฮู้สาเหตุป่าตายจำนวนดังกล่าวได้ส่งกลิ่นเหม็นคาวทั่วแคมน้ำคาดว่าอาจตายได้หลายมื้อและยังมีโตที่หาก็ตายใหม่เหตุให้ประชาชนบ่กล้าลงอ่างหรือไส้น้ำเซเขตดังกล่าวกรณีป่าตายในครั้งนี้คล้ายกับกรณีป่าตายอยู่ห่วยมันและห่วยแว้นเมืองซําเหนือแขวงหัวพันเมื่อปี2024ผ่านมาย้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ําหัวซึมและแตกหักของโครงการขุดค้นแร่ธาตุหายากของจีน
0: นั่นเป็นข่าวสุดท้ายจากห้องช่วงของนอนขณะนี้เวลา8:51วันนี้2เพลงครับเจ้าจะเปิดให้ท่านฟังทาง2เพลงนี้จบไปแล้วครับเจ้าเองขอกล่าวคำว่าสบายดีพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้นอนรับพันดี

ท่านผู้ฟังที่เคารพน่าเสียดายมาฮอดนี้เวลารายการของพวกเราได้หมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย